0: กาเบรียลมนุษย์คริสเตียนธรรมดายังอาจเคยพระเจ้าในจิมวิเกสมัยทิมเทย์ที่ปีชมพูใบขอพรำ
1: ประกอบปีที่มุทเทย์ที่ปีชมพูใบขอพรำเกมียนรักเพียจะเนี่ยกรุบปฏิบัติดอลเปรียปนแต่มันพร้อมตัวสกอร์ประเจสดาได้หมอกดอยกากรุบปฏิบัตินุตีโจบายปีพวกมนุษย์ยังนุเจง
0: คริสเตียนชราด้วยกันนี่เพื่อยังเมื่อเพื่อยังสดากี่โดยคริสเตียนแมนปนแต่กี่อัตตุสกอร์ประเจสดาบายังจีมนุษย์ด้วยนี่ยังตรวจการบันทึกคลุนยังตรวจการสอบประวัติบริษัทน้อยจมวยังนั่งสอบประวัติบริษัทพระประเจศดานั่งเซตเค้กระบบเพรย์น้องยังสำหรับซับไซด์ดำนังสำหรับปิจิบาวเกย์สำหรับบันเดงอรักสำหรับทัวร์คาอาจารย์เซิงตรอยตามประหารใจเพรย์หรือไปยังอัตวะยังตัวจีคริสเตียนคลายคลายปีพรัวคริสเตียนเมนเทนกี่ทัวตามพระเยซูไปยังเธอครบฉบับโดยพระเยซูปันแต่ยังอัตพระพระเจสดาหรือบ่พระเยซูยังอัตพระเสดสมัติเกกหรือบ่พระเยซูยังอัตทัวโดยพระเยซูคริสเตียนชรานสับทงไงในข้างทงไงเต็ดเพื่อยังเมื่อยังเท่าก็มีพระเจ้าดาในชุมวิเกย์กิเจดังรักยมเคืองกันองยูทูบพระวิหารคลาก็ไอ้มนุษย์มีจงเอ้ยมามุกกิดัดได้ในเลือกเกย์กิดูนั่งใครกิทากิเชียเพื่อคลักเต็กกิดูนั่งกิสาวกในเลือกกระไรเพื่อคลักกิจะเลือกได้นั่งทานเนตนามีชุมวิเกย์นี่ขยมไอ้เชียกันองนิมพระอันนั้นมนุษย์บ้านพระโอ้ยมเชียร์ให้อ่อยเพียวคลาสกี่บ้านเอ่ยลุยสำหรับทาเชียร์บ้านไทยเพียวคลาสฟิวชรานเจสดากี่พระมันมาพิเพรียบ้านไทยมาพิสัตตังพิปรุสัตตังมีเจสดาดามีอันนายคลังดายังทลบเครื่องยูชนำมุนเพียวมัดปอเรียนชิมวยเขียมยังกำปองบันเดงรักพิสไรมันเนะแต่อรัชิตอิเซียปันไตทาเรียดในอังโควัดข้างจมูกยังนี่ยัยปีโนหายมีนรเทพบังอาคียังมีนเพลียงมาโดยนี่กระโจคลังมีแต่นี่ยัยมาเปล็ดรเทพบังยังเคยกับนายกระบอกซาตังนั่ง

0: ชิดยังมีได้สลบบอกไว้เด็กแค่กรงเรียนสิ่งใดยืมตามจากการนี้ยังเอาแต่ชีวิตวิถีเนี่ยต่อไปสมอจ้าเวทนาเพียงตลอดบอกว่าเยอะเลยแต่ก็แค่สักสิบกันแต่กันไอ้ชาวเยอะตระแต่ไอ้ลูกยุคทั้งนั้นกดปีมันมันมีแต่ไฮคะแนนได้จำนวนแต่ไอ้ทุกวันไปส่งเลือกตึกปนบุญนการอ่านเพิ่มหนอพเนตู้ลมไปจงเราดอกมันวิ่งนี่เขาโดนเ
1: ลยรอมปุ่งไปบางปุ่งนักบุ่งได้ลูกไอ้โซ่ปุ่งไอ้ไฮน์ถึงออกไฮน์ผมก็มาออกอาทิตย์ตราหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่งนี้ฟังภายหนึ่งครบขึ้นมาการปีเปลี่ยนไปช่วงชาติบงกฎจัตุบงกฎบานตรงตะการทำไมขีมันเสีย
2: กระดับจำเรียบสนิทเชฟจำนวนชั้นตรานี้จุงตาแบบดอกเรื่องมครบสุขมนุษย์แต่ฉันแต่มันได้ทบร่มหมกเก็บบาจุดในเนื้อคลาต่อสลบดอกดอยปุ่มดังคลวนใบเขนียเมื่อปีกระต่ายเชมตะเบียดดังคล้อนบานโดยฉันตัวเมียนายุด้วยกังเกตเมื่อท้าได้จบเจอจมุนถึงอันนี้ผู้ปีกจำเนียนเจ็บบาดตอน

0: รัชนาได้จีมัดได้ดอยคลุ้นออกกำลังไปกางงีคลังเป็งกอบบ้านโจเตอร์สมระบัดตื่นดอยมันบานตามด้านไปกาศักษาระบอกโกนคลุ้นไอ้หนูเลยเนื้อทั้งไงมุ้ยกำปองได้แพะก็ได้ตลอดมกไปจุยมัดได้ลูกบนแลนเนื้อแอบสานูกอบบ้านจูบนึ่งในตราเนื้อตามเพลย
1: ์นายอารอฮัมไอ้เติมมกไปนานังงะ
0: ขยมปรับให้ถักขยมมาชมูแพะก็ได้ไม่บานเองหาขยมแต่จังวิ้งบ่ยังจังหาจังตาเองจังอย่างมัดบ่เองกรอมเมนนู้ยังหาข้อแมนมีนยังมัดเต้เอาแต่เห็นหายังมามัดปิดยังที่นี่ทับมอดระบอเองนั่งบานพักตักสโรให้ไอ้ยังมัดเองจังไวยังแมนอาโรฮามไอ้เนี่ยมันสะมือตือกรอกรอโดยไอ้เนี่ยขมิ้นหนังลุยหมกบองเอาเยิงพองไอ้กําพลิกทับปูระบาเยิงอ่ะหนังจีบนลีพองนะเว้ย
2: ให้ถ้ามันจองมินเรื่องฉันแพะก็ได้กับบ้านบันต่อดำน้าเต็มหมกตีนได้มันคว้าไปในตรานุเลยสลบไปนุ้งแพะก็ได้กับบ้านดากัดหมกเตี้ยระบาดีใสได้จีมัดรุมถนัดคลุน
3: เฮ้แพะก็ได้แม่นังให้เต็มหมกปิดนะตอนน้าวันนั้นเหร
0: อดีใส่ไอ้นี่ก็หมกจุดขยมไอ
3: ้มาจังแผลก็ได้แผลก็ได้สอบขยมแม้น
0: ขยมเหมือนบ้านสอบดีใส่เต้แต่ขยมคลาดดีใส่ฉลองเพียบกรอปีขยมตะวินเตตา
3: เฮ้ยบ้านไฮก็ปั้นไปเมื่อแผลก็ได้ขยมนะตลอดอันแผลก็ได้ไอ้ก็ตะเลอเรื่องอ้อแตงโนจังเหร
0: อขยมออกุนดีใส่ไฮได้มันประกันขยมจึงขยมก็เติบเตียสันให้
3: จ้าแพะก็ได้ตาทั้งไงนี่แกกัดไอ้กันเนาะมันเจ้าตาหนี้ยมอกแบบจำไล่จำไล่จัง
0: ฮึ
3: มาหายจ้ะประหายจะแกมอกปิดดาวลูกมันไล่ฮับไปท้ายมาเต้า
2: เวลีทั้งไงบรรทบในไอ้สลารีนสำเร็จกันดังเติบเตียกับบ้านบรรลือหลัง
0: ไม่เนี่ยกลัวไอ้กิจันเติบเตี้ยหลังสัตว์สาระอ้อให้ให้ให้ไอ้บ้านจีเนี่ยกลัวมันเอาปุ๊กขยมจันจังเนี่ยกลัวไอ้เธอจังอาคาเปขยมเล่นเกมอ้อให้แม่น่าเนี่ยกลัวตาเนี่ยกลัวขวัดปุ๊กขยมตกเธอไอ้ปุ๊กขยมเหมือนบ้านเธอไอ้ข้อแอนนะ
2: เนี่ยกลัวขวัดกลนแตงปีเนี่ยเอาเนื้อสันนังไปปลูทาการศึกษาระบบกลอนแตงปีเนี่ยนังนะมีการออนทอยคลังนะให้มวยเต้นรอกายกาได้เนี่ยครูบันดาเอากลอนเฟอร์นุ้งก็มันได้บันเฟอร์เอาเนี่ยครูซะตาเฮ็ดไอเต้าโอ้ยเนี่ยครูเมาปีนยมพลิกนังนะบันไฮตราเองโรคแลบเซนกลายเป็นนังบันออดปลูทาปีพลิกนังนะเนี่ยครูลืลังจำตรจีแต่ให้ไอ้ลือก้นแตงปีเราสดับเนี่ยครูนะก้มอังถาเมียนปามะจีเนี่ยเมียนหายกึดมันจังเรียนโซดอ่ะซะโปรธาบ่าวขมิ้นการเรียนโซดนุ้งชีวิตก้นในทั้งอนาคตก็มันบ้านสระนกสกสูดได้โดยฉะนั้นหายจับปีเป็นในต่อตื้อก้นตระกายตำลบหนึ่งจันบ้านออดตราบ้านออดธิดา
0: จ้าเนี่ยครูยำดังหาย
2: นี่ยีรุ่นตรานังถิดากับบ้านดาจังตะเกร้าบัดตื่นเนื้อตามเพลย์ตะเตียรบบปุเก
0: อาถิดาก็ดอยบองอัดบองอัดทุนนังเนี่ยครูดันเลยมันจังเรียนจีมวยกวาดติดซะแมนตาบองยอมอัดทุนกวาดนังนี่ยัยดอดแน่ดอดแน่คอยอารมณ์อ่ะมาจองให้ยังแต่โรคติงกะเรมยำดำใบอัตราเจ็ดจัดซ้ำเตอร์รุ่นซ้ำเตอร์เตะตาบอม
2: เนื้อไอคอนไลน์รถเตะลุกกะเรมรถบ๊อบปูสนา
0: ปูสนาเอาน้ำปังดักกะเรมอาทอมจิงเกมกยมปีมก
4: จะมันติดขมุย
0: ปูสนายมติงกะเรมโดนมวยดำเอ๊สมานตายเนี่ยนาคาปิดอารอฮามซะปูสนาบ้าปูเอ็นลุกออยเกดเด้ยมอัดติงเต้ปูสำราชจัดเต้
4: ไอยาฮัดไว้เต้หรอขมุยตรา
0: ปูขยมมันจังติงจีมวยเก้ขยมคลาดฉลองทิพย์กรอปิเก้จังมันไอเต้ป

นุ่งหนึ่งบ้านโมกเนี่ยได้เกหนึ่งวัดอ้อยเนี่ยยังละอเตียงยอดเตียงหล่นเหลี่ยหายด่าอ้อยเฮียหนึ่งยกหมกหนักบอมเป็นจัดเนี่ยพอบัดเกหนึ่งวอลอ้อยเนี่ยตามรงวอลนาดันเนี่ยวอลอ้อยเกคือโดยคำอำราเนียต่อเว้นต่อหมกตามอมน้อยเตียนได้ครบเนี่ยบ้านตัวตัวหมกตกโดยเชียนเนี่ยใจใจอย่างอ่อในเปรียกุลดอกใบชีจรันเพลาเว้นโดยฉะนั้นดันเมียนอมน้อยเตียนเซบิคเนียตามเปรียกุลดับด้านหมกอ้อยยืนตัวบ่ายเชี่ยเซกได้ตุ่มเนียนุกอเต้าเตียตามขนาดในสิกได้จุ่มเนื้อตบัดชนวนระบออำเภอบาดนุเชียสิกได้สลับแต่อำน้อยเตียนในเปรียเวงคือเชียเจวิตดอกอ้อกาเฉินเนกโดยเปรียกริเยซูเชียเปรียอ้อมจ้าในยังโรคเนีย

านเลอมองการนึ่งจรวะมุยยังก็จับเนี่ยจอบวิจักโบราณก็บอกวิจาหายบัตราปีเลยแงสะอ้อยวงเวงเต๋อคร้อยหนู

สกิรีฮาวตุตุรกฎตุริยุคมดุชปีคอประบุคอคอท่าดอกบ้านจงล้างอย่างขปู่เตียนประซาเลือจีงลืบเรียมปริออยกระทานสุฮาตรลจอบเตียงอันประถาปริจงจีบรับชีสไกรหลอกดอกเหลือเนี่ยดังถา

แล้วเขาแต่จะบันเฮ้ยอยู่เฮ้ยจังยมสมจ้ายังเคยยมเจริญกาสระยมสังโอนออกทวีนตามเกอโอนออกยมสมออก

ตื่นอ๋อสังไงนี้อ่ะที่ไหนเยอะแบบภาษาประเทศนะพอมาจ้าเพื่อนเนี่ย

าสบายก็ประมาณเด้อัดบ้านน้องๆกวดนึงตะกรุบรอยเยิ้งตัววีสัตว์ได้นะมีจองสัตว์มาแต่จะเป็นนี่หนักนะ

0: ังไปเดอกับแปะเยอะกังติดการตรวจเลือดไอ้จันทร์ก็เยอะติดตัวไอ้ยำบังอาจมังกับแปะกำลังคลอกับยมดอกปุ๊บบุคอบเตยสักเนยตักยังจะเอา
1: สิกได้เมตรเลยจีบบริษัทได้เนี่ยมันเดาเคยจะมีนจัดตัวเป็นตัวหมกรวมทั้งดอกโดยเจี๊ยบเรียบานอดรอลขณีกรดกอดเดาตรงอึ้งนึงเปรียบตรูประเทียนกางเงี้ยอันหนุ่มบ้านซาซาองตรูเรียบบทรานหนุ่มสู่ใดเตียงเปลี่ยนเมตตาเปรียโลหวงอันจีเงียเออจูนแอดรงกับเปรียองมาเจดอรับของปรังเฟอร์ขนองเปรียจ้าโดยชนะกุมจอดปุกแดดอมเปอร์เลี่ยกุมแดดเงินหายหนึ่งสมได้เตียงกนุพองโลกร้อนเสกได้คลวนแต่กีโนไอเกจเป็นเจ้าป้นปรอเหมือนน้อยจบจำนองเตียดเปรียนีไอมิ้งนวลตัวบาบเวงนุตรุกเจริญปล่อยย่อยตัวปีกรบอมเปอร์ตัวเจริญดำนางเปรียกรีโดยดวงอังวะคือยังขยมอังกฤษทามเมตรัยหนึ่งเปรียมีอังตุบัดยังนู่บนระบบพุกเนียเตียงอัดบานตัวนี่โดยเจียเปรียกรีบานอัด
2: บางบาทเกิดยังเอาตุกตรุษผมอาจยิงเทียนบอสยีปีด่าได้สินบน้องชัดเราเปิดเป็นกรุบอย่างออกสมบัตินกนองประวัติเปรียกปีบัดจมเรียงกาลมอไอจีจองร้อยนกตะหกสับฉนันเลือกดำมิ้นเกติตัวหนึ่งผองเมื่อสตาร์ทผมไปได้นักวิ่งจุดไหนรุ่งมีคอมวยดักครูปลอดโผล่ลำกาประชิวประดาวปูลตีเตยอยตุก ទេរបស់គ្រូប្រដៅឲ្យទៅទេតែទេតេកំរៃអត់ទាំងគឺដល់នៅរំមួយហើយដែលអេបជាដល់អស់នេះអស់បានសាលំរបស់ស្ដាដល់ថ្ងៃ